ดูไล่มามาดิลารุนสตุคำสมตลองอีฟานายอันนี้อันดุเลียดันชวนกับพูเหล่าเจดีลามาเวกินาสักอีลงเอกลักษณ์ชุนจอมังโอ

0: ก็พูดเลยเจ้ามาสมทองให้ฟ้าไหนจะได้ส่งจดตุนจุ่มใจดูมวยหัวนาซิมุยันใจทันปุยเลียมาสมทองให้ฟ้าไหนแต่ละสักมวยตักๆกันไงหลักเทจูอันนี้ให้เฮียกาชบานที่ไอโซยันในปานตัวป่วยหมอกันไงกันหันปองเงี้ย governing body Mizoram State Health Care Society ทุเรียลอังเล State Election Commission เองเลยค่ะอามีปุยชาติรัฐบาลนั้นเป็นเพียง Mizoram Universal Health Care Scheme Max 2.0 หน่วยมีปุยนอลปุย General Beneficiary ที่มันจอยอินเดียลูกหุ่นเอพรินิสอมปังอาสังนิสมนิปรุกเคร่งกับปุยตัวเล่าปอนตัวชูเมนิสอมปังอาสังนิสมนิปรุกเคร่งปอเสียอันนี้ให้มีหุ่นซุงเฮียนมีปุยเต้ General Beneficiary อินเดียกรุ๊ดเวกตัวนี้กันงานนินกันชาติรัฐอันนี้อินเดียลูกหุ่นปอเสียอันนี้ฟังเงิน Grace Period รอหุ่นอันนี้ตัวละฟังจุดที่ส่งจู่ปอนตัวป่วยหมอกันในกันปอนเทจูฮันนี่เ
1: อที่ดำเทโลชิกไปตูรินมันเฮลสูวันด้วยวังอายินดุคันสวลวังอ่ะ HIV AIDS กายอันตำโจกรุยเลวลาฟิมคูร์ลา HIV จูอามาอินอมติโรชิงนุนซินกงอ่ะ positive ลาHIV AIDS laka low negative ang cheti hi sinot social front so mitse ani

พี่ก็ชวนกันเราแล้วเชียมเจ้าชินสีแล้ววันชุดติ่งในเวลังฮิมอ่ะไม่รู้จะต้นหัวกันเชียเจียนเวนู่นชวนอัลทูโจกินมินเนี่ยอ่ะอมวยกติเอ็มไม่นี่ที่ชวนละดดกันไงคลากเลยกันไงคลากชุนจอมเลยอ่ะงาฟิลิฟานายมินหลานลาติลาสักกันไงคลากชุนจอมงากรุงเตียเฮียนินให้ขันสักการณ์เนี่ยเดียวอุมาเองยติตาอุมาอินขันสักเวียงเน็กซ์ค่ะอุมาเองยตานรันตินี่โอเล่วีกรุงเตียนรันขันสักอังอินเมม่าเองยขานินอัดดดกันไงคลากเลยตัวฟิลินมินหลานเละล่ะตีหลาสักขีแม่มาเองอีตันเดียวเลี้ยวขันกี่ปนกันขันสักกันเงี้ยอ๋อ

ขายมิรอนท่อนแหละทลาคิดตุยเมียล่มครบไหมไม่อันเตจินจกเตเตปะคาที่จุกะเชจิอะเราเองเงี้ยชิดลางอินมินติบอยเวเดว่าฟอนก็คอยนะสะเหลาเดวะล่มล่มเตอีเพลย์ก็เราตุยปุยเฟกะวายินตัวนังไงทะเวเมกเตตานโอกันหัวนะจนเราเฟเวละไม่อันอัธรจันตัวเอเอ็มซีเอเรียอ๋อฮันติเดวทับปนีเริ่มจางมาสัมเพระรันละกันตัวรันติรอการรันกัลจุมฮี่นี่นะเราอมเละเร่งสีเราเงติรอกดลองเฮียกันฮอลกดแบงเฮียกันฮอลเละไม่ยังติดจนเราอมเฟี้ยวไหมให้กุ้งเตอันอินุยมอยเทลุตุกี้มีอังเราเละจวนละมินชัวไม่ดอนะล้อมเละฮันติกงเตฮิจุงเหยอมเทยจงฮิมอจงกำฮิสิกลักเปียลักฮิกะจากชีนะนี่มาสิกันเปียพัลบอกสีละวะโจวังซอนิงกันง่ายดำแหลมายังตรอเอลเจ็ดไซลาวฮิอันมาลมเตโจทันปาริโกลนี่ฮิอันซานมุยชิงโดนเอ็มนี่ดีละสักตัดินกะเชียงง่ายทลายละอาริมจวนกะเชสวลไม่เทยรันทีกันเพลย์ลิสต์เตอมันอีจวนกะรันติสวากังอ๋อเฮฮุนเตกันในตั้มโตเจียละวะทินไลน์นะติกันง่ายซะโจเจเดทยามีอูติฮานิงกันหลาเตกันติตบไม่ยังไงดนตุนจุมกันหุ่นซุอาลเนปุยนรนซาอังาติจวนเอลเจไซลาวินาอรอนซอฮิจุจุมดังอาริมจางดังเตปอลอมังติรอตตาจวนินการันติชวาสักเจงาติจวนเฮมิดตาฮานซาเมเจปวลหุ่นกันง่ายทาอังาเกฮีดาร์นิเลมินิสมทุมปังอาไซริมอยมิโซเลงเจมหุ่นมันปุยตุลเจวินอินตานกะลอเลเลดอนานี

0: 想，从快点多来回看多，不毛病，这从关那边没下这些，赶紧老太了吧。
1: 你我没弄杯么？从过遐弄的很杯么？哎，没嘛？做房转很水的不去，我们不要人个呢。每周中个从过改车跟很低去，啥中个 broken family 的遐阿东做阿的将不要问个啥？从过改车那趁去，天气上房个我们提你问个啥啊？阿妈身边人弄不应承的房个从过改车大去，俺等别老么？应该别单嘞。
0: 阿迪克没，从国改车的当面就弄不搞的银针楼那房嘞，听当房过你听呀，就转银针呐，阿天呐，赶着马路过银针那当路堵嘞，印第安人忙阿过不看呐，呀那水硬跟你一天啥他得嘞，明天那单过阿天车楼得你个啥，弄不银针楼嘞，从个暖嘞，老丁丁就搞了回我们台多转。从关路边去啊，那是大家真那个做内应，可是不跟你。
1: 没做这个努把银钱那打入口袋也趁你啊，晓得很随便没了。因内头那跟国会的跟谈五六六房的你没了么？哦，这个的呀，老帮的因内的，打嘛，那今朝跟外头了话，还跟国会多些。南初个大那泥地坡，跟外头听老泥地坡遐那些的，好美美因木田老话因城那听风不个。嘿嘿，跟您恩来的爱可宾个些。
0: 你诶，努把因家的婆因的嘞，因母提俺老呐，阿天婆因，白些的些俺跟不晓得跟他们提俺们爱可宾个些，从个给些老难多提做个真啦，真俺爱方没，哎，没心情这边夸没老钱，阿买老做，从个给些都爱赚，从个努边赚，给我们的嘞都提那内不赚，从个给些那边听给赚，跟人家的呢。
1: 你可没？从个给钱那打那餐，当吃了得就好认我们老那年，可是不个？努把因家那认我们老那我们现从个给钱那两得个天钱呢，可是不个？都来可为了努不一把手捧来内人，是现没当个，都那天龙跟内的富没去，嘿现努把因家那因认老那，是也多啊，因年后那嘞因年那种托吧。努巴林罗那天啊，就算从个给钱那天去，你应该是啊，努不一把手卡拉人我们罗那因黑么他多赚，努巴林阿西姆提了吧，卡了吧因钱那嘞，从个给钱那天去呢，土平地赚的遐呢，所以土平地不阿张说不了，阿张阿张说不过赚，一来罗来努不一赚林罗，就不一多么，得嘞就赚那得更因。应来不那张聪啊转，啊张聪转的龙爱只罗些，啊对啊，嘛听啊读了嘛转，忙啊忙哎那转龙虎罗点的嘞，不过聪过阿香，努巴阿香跟地作病，努巴阿香因因啊，应该莫喊因恩念的没得，我们做完转，跟努巴因卡拉的保险，后来跟很水冷打硬看。Kan nu pui pasal te hian lim tur kan niya chu chu mangai na ani bokin ka sha
0: adi khle mai mishing rin rin na rin lo ne chi a du to chon mani ko pui la ka rin ru a rin hel na chok tho thoi ya engi mo he ka in hial ne re in hu thiam lo na a sing thoi thin to la ya lek phei chon phone hangin du tu kan be thein mo ses kan in thon ta chung chung ma ya nô bà in cả ra riêng nằm lâu nữa sẽ bom chuan chung quả hồng nó sẽ tập à thế na nô bà lim lâu chuan nên pha tết thanh in hồng cần thì lâu thế lâu chung quả nô bè hiền cần bớt sầu thế có bôi tăng ăn dần lâu nữa à tan hiền nó sẽ tập cả chân lạc của chú để biểu in nó sẽ thế nhỉ
1: nị ế thì rồi em tiếp mà nị lúc có cần hành các hành xe đã phê chuan ăn ba khăn nụ mì đắng ở lâu có bắt chung ạ thế chuan in message นั้นเราอินทอนะว่าจะ message นั้นอินทอนนะอันนู้นนะเราเอาน่าจู้ว่าตั้งแต่จวนอินหูเทียมเรานั่นแหละเองมออินเชนนะเฮียละเราเทงันนี่จู้วันจวนตัวไลกันโซเชียลมีเดียวางที่พอเฮียนู้ไปอินเชนนะเฮียตั้มก็เป็นกระเสียช่วงก็นู้เบอร์ไม่ใช่ที่เฮียนอินช่วงคุระ

ก็ละดูซองที่คุณกันไงทักทักค่ะบีเลเลียนกิมาเวสไพเลงมีอินาละดูซองรถทันเตนีอาคาชวานีไอโซลตรงปวนชูอันนี้เฮียคาชวานีไอโซลนี่ตัวนัดชวนปีปุ้ยใจคุณกันเราเลงตาตุนตุนปีปุ้ยใจคุณอ่ะเฮียนนุนดานุนดังนุนดังอะไรพอลที่วันลมอะไรพอลเตปีจะกำลังอะไรพอลเตเฮียนตรงนี้ปีปุ้ยใจหลังไงเล่าโดนนี่มาสบายละชวนนุนดังอะไรพอลเตนิโรปิโรเลงโดนตาตีหลานสกิลไว้หลังอู้

นิรูปีโลทิ้งโดนตัดที่หลักง่ายทักทักขานุนดังอิเลอโปลเตสักอันนี้ตัวนั้นชวนที่วันลมเลโปลเตใจระวังทะเลงู

อันลงเล่นทักเอ็มฮันที่เวข้างล่างอีหลังนั้นเดินไล่กันกันไงทวีนัสเทนะค่ะแล้วก็จู่ชายโน่นี่ที่ท่านนี่อาเล่ฟัมกี่มาราเทนะรันซานี่ใส่กันไงทักซุนสมเล่มาอินเกมันนี่ละมันจังกับปวนตัวไปหมอกกันปวงลูกกันไงอากาศวันนี้ไอโซลส่วนนี่กว่าทั้งอาสังนิสมนิปารุกอินรินนี่นักตุกจงหนูดาร์คัดเลมินิตโซมาจังกับดาร์นี่อินการะทีบีนัตนาเลอินกอลดัน On the occasion of TB Mukt Bharat Abhiyan 100 Days Campaign, Chungchanga Live Phone-in, Live Interaction Program abuat saidona, Dr. Van Zarliana, Medical Officer, State TB Cell, Health and Family Welfare Department Amin Hun Arun Mangang, Mobile Number 9862-476-7300 Ahiyan Himihun Chung Hian, SMS mo WhatsApp mo in biapu theni ang SMS zo theina 9862-476-7300. Zai gan ngay thak sun zom le main message gan sir le zwa yang a vi kung ten tu lai su leng lung lai laman live thay la wat set nat na hun a lao zan tir lam khan power supply kan nei lawa wangin battery kan nei lawa dar kar som ni pangai tam power supply kan nei kan ngei nuwa kan nei le shama ni hi karon in sofia tha peron tia van fel thei chin em in khwa hin van doi re me karan hin nei severe re me ya kalam nothing em ani a tara pa eng hian rjbz is segment a hian voi ni kalau nu la kalau lu na ala ni ve chawa soi tur po ka she mang lawa ron ti a e ron in thashung re reng su pa eng ron ti ve bar maro vi kung te te chan du ai hian min ngam ba ma to chen ron zam reng reng so omega sang ten bz is un ngai hi min ti reng lu su o ron ti a e kan in ti reng lo ta nga nyang su tro ole kan ngai thak le turi omega sang te te pa e nga te vi kung te te dan khana bi takin ka ron than sak sewa ka pe khuang ti la kan ngai thado na ni janet lal do mi sak chwa ka ni a ka than sak te khan sia uluk te khan lo ngai thambi kula chu ba ka chon fm zo oi za point pasari ngai thado zong zong te ka pe khuang ti la hi in tan ka la ne

คันไงคักตาค่ะนังเนนเดลานี่อ่ะเจ้าทันปุยใส่แล้วนี่จริงๆคันลาแค่นั้นซอยอูกะมีมันสมตัวงี้ตีแค่นั้นเดียอาจจะใส่แล้วแห่งกันเรื่องรู้เชื่อเดียวไงนี่แล้วทันได้เข้าอุ้มตัวสีแล้วจะนินจูอ่ะตบนานริมเวทีเสียกันดีงะมีมันสมตัวงี้เอสพีนรุนสะดวกนะเห็นไรตุนไรจูสเตตัสอะไรเรื่องสัตว์เป็นมังจ้อยจ้อยอ่ะเราหมดเชื่อนรินออกมาเอไอโคเวอร์งดไอคือส่วนเอสพีสักงี้เหี้ยเราละมวยเอ็มเอ็มอ่ะกันใจยามเตกันหลุดเบลสู้สู้พานันมังยิ่งละตัวตุนไลเอไออันมวยเวียวเชนมาเซ่ใจเทียมอัตักเกยใจเทียมที่อันเราหลุดนะกันหมุดเทียมเสียขาไปหมุดเอ็มเอ็มมันนี่จวนอินสวายหมุดตุยมังชากันเดียเซลงาเราอินอังกอลชาโอละกันอินตุนเลมาจงเราดำอุละเรามาตุยเรียลโปคันบิทักินดำเนชาเราจังเซลตัวคันดูสักนะสามเบรกหลังเซนี่เริ่มเวทีเซบิมันสมตัวงี้เอสพีไงทั้งอู้